ริกาและสภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาวันที่1มิถุนายนองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในระยะมมมานี้พยาธิอีโบลาต่อการระบาดบางกลุ่มเขตในแอฟริกาซึ่งเป็นภัยคมคู่ร้ายแรงองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วงของสากลจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิและความเหี่ยงห้องต้องการของประเทศในแอฟริการัฐบาลจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและส่งหน่วยเซียวซานทางด้านการแพทย์ไปให้การบริการและช่วยเหลือพร้อมเดียวกันนั้นนอกจากการช่วยเหลือทั้ง2ฝ่ายรัฐบาลจีนยังให้การช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสหภาพแอฟริกาหรือ AU พร้อมทั้งดำเนินการร่วมมือป้องกันและควบคุมพยาธิสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิของศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาและร่วมกันยกสูงความสามารถของประเทศในแอฟริกาในการต้านการแพร่ระบาดของพยาธิคณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและสนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15บางประโดนมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและสนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ซึ่งได้อธิบายแนวความคิดกำหนดเป้าหมายหน้าที่สำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อเร่งรัดการหันกสิกรรมและสนบทสู่ความทันสมัยในระยะแผนพัฒนาดังกล่าวจึงได้เน้นนักว่าต้องสุกยู่การสร้างความทันสมัยแบบจีนให้ดีกว่าเก่าด้วยการเร่งรัดหันกสิกรรมและสนบทให้ทันสมัยแผนการดังกล่าวนี้ได้ระบุว่าฮอดปี2030หากฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องคุณภาพประสิทธิผลและกำลังการแข่งขันของกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จในบ้านการรับร่างความทุกข์ยากได้รับการปรับปรุงและการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องความพึงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญรายรับของชาวเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างชนบทที่น่าอยู่มีเวียกเหตุอย่างเหมาะสมและสวยงามให้มีความคืบหน้ากว่าเก่าการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและชนบทได้บรรลุการบุกทะลุใหม่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของเกษตรกรรมและชนบทได้รับประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาดังกล่าวได้วางวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035มาฟังข่าวเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันท่านผู้ฟังท่านเคยเห็นทะเลทรายที่มีพื้นสีเขียวเขตแคว้นต่างๆที่กระแจกกระจายเสื่อมต่อเข้าเป็นเครือข่ายจากดินตมสู่ซองทางใหญ่ถึงทุกทิศทางบ่นี่บ่แม่นมายากลแต่แม่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวจริงในกระบวนการพัฒนาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่จีนเมื่อประเทศตะวันตกเดินตามเส้นทางการพัฒนาดั้งเดิมนับมือลำบากขึ้นผลประโยชน์จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหมดสิ้นไปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยการเติบโตเส้นสังคมเกิดการพันแยกระหว่างผู้ทุกข์จนกับผู้หั่งมีเศรษฐกิจสุดโทมประชาชนดำรงชีวิตอย่างทุกข์ยากนับมือนับพ้นเด่นขึ้นจีนที่มีประชากร1ตื้อ400ล้านกว่าคนก้าวไปสู่ความทันสมัยแต่บ่ได้ตกอยู่ในขุมเก่าคือสร้างมลพิษขึ้นก่อนแล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตามหลังเฮ็ดให้คนส่วนน้อยหั่งมีขณะที่คนส่วนใหญ่ทุกข์ยากแม้อย่างกันแท้ที่ได้เปลี่ยนทิศทางให้แก้การหันเป็นทันสมัยของจีนคำตอบแม่นเสื่องซ่อนอยู่ใน5คำศัพท์สำคัญคือการประดิษฐ์สร้างความกลมเกี่ยวแบบสีเขียวการเปิดประตูสู่ภายนอกและการสมไส้ห่วมกันนี่คือแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งในฐานะเป็นเนื้อในสำคัญของแนวคิดสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่กำลังตีความหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดีแม้นคือแบบใดและควรบรรลุการพัฒนาดีคือแนวใดพวกเราจะพร้อมกันแก้รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันดังกล่าวนี้CMG เซ็นสัญญาร่วมมือหลายฉบับกับคณะโฆษณาองค์ผมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและองค์การอื่นๆของลาววันที่5มิถุนายน2026นี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนภายใต้การเป็นสักขีพยานของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนท่านทองลุนศิสุริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวท่านสนไหซงห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง CMG
กับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งต่างหน้าฝ่ายลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว CMG ยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและอื่นๆอิงตามสัญญาที่ได้ลงนาม CMG จะดำเนินการร่วมมือที่แท้จริงในหลายด้านเช่นการผลิตรายการการแลกเปลี่ยนด้านรูปเงาและโทรภาพการจัดกิจกรรมร่วมกันการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและอื่นๆเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ร่วมสตากรรมจีนแล้วในถูกสภาพการของยุคใหม่ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าการเยี่ยมยามของท่านในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการขยายตัวสายพันธุ์จีนแล้วในตอนบ่ายของวันที่5มิถุนายน2026นี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจยูหอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาวอีกสมัยหนึ่งแล้วท่านได้เลือกจีนเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามต่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการขยายสายพันธุ์จีนลาวปีนี้ปีที่จีนลาวสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพจีนลาวนับแต่ต้นปีนี้มาพวกเราได้แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบการต่างๆเช่นการส่งสารการส่งผู้ต่างหน้าพิเศษซึ่งกันและกันเป็นต้นเสื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสุดใหม่ที่ท่านเป็นผู้นำประธานประเทศลาวจะสามารถประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดไว้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำวันที่5มิถุนายนนี้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้ที่จัดขึ้นโดยวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำจีนผู้เสียวสารจากจีนและต่างประเทศได้ลงเลิกการปรึกษาหารือโดยปินอ้อมหัวข้อต่างๆเช่นการคุ้มครองบริหารการร่วมมืออยู่ทะเลจีนใต้ความมั่นคงของภาคพื้นและอื่นๆเพื่อเต้าโฮมความรับรู้เป็นเอกภาพกันจำกัดอุปสรรคต่างๆพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพของทะเลจีนใต้และสุขยู่ความเจริญฮุ่งเฮืองของทะเลจีนใต้หุ่นยนต์จีนให้การบริการคุณภาพสูงต่อผู้บริโภคของโลกวันที่2มิถุนายนนี้นริญญาเดินทางเยี่ยมยามจีนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามบริษัทหุ่นยนต์แห่งหนึ่งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงจีนบ่เพียงแต่ได้รับของขวัญที่มอบจากหุ่นยนต์เท่านั้นท่านยังได้ทดลองควบคุมหุ่นยนต์แบบ4ขาด้วยตนเองปัจจุบันหุ่นยนต์บ่แม่นเป็นเครื่องหมายแห่งเทคโนโลยีที่เพียงแต่อยู่ในห้องทดลองเท่านั้นมันได้เสื่อมโยงเข้าในทุกด้านของชีวิตประจำวันด้วยหลากหลายรูปแบบข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์ทับไส้ปัจจุบันบรรลุถึง 18,551,000 ชุดเพิ่มขึ้น 16.1 ส่วนเท่าเมื่อเทียบสัญญะปี2024ได้นำไส้ยางกว้างขวางเข้าในคงเขตชีวิตการเป็นอยู่เช่นการเบิ่งแย้งผู้เฒ่าการปิ้นปัวการจราจรสินค้าการขายย่อยการกินดื่มและอื่นๆหุ่นยนต์พร้อมเพิ่มพลังชีวิตใหม่เข้าในการยกระดับและการหันรูปแบบของแขนงการเฮ็ดให้ความคิดการเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ดีงามด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้ปรากฏมีตลาดการส่งไส้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและระบบตองโซอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนนับมาฮอดเดือนเมษาปีนี้วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของจีนหลายกว่า 1,86,000 แห่งปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีถึง 773,000 ชุดกลายเป็นตลาดส่งไส้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเวลา12ปีเรียงติดอิงตามสถิติองค์การภาษีจีนในไตรมาสที่1ปี2026อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้เล็งบาดเก้าที่มีการเปิดกว้างทางด้านการตลาดอยู่ต่างประเทศการขนส่งออกหุ่นยนต์ประเภทต่างๆมีมูลค่าถึง11ตื้อกว่าหยวนโดยส่งขายอยู่ใน148ประเทศและเขตแคว้นในทั่วโลกข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคาดว่าฮอดปี2030
ตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะของจีนจะบรรลุถึง400ตื้อหยวนและสามารถทะลุเกิน 1,000 ตื้อหยวนในปี2035จากการแลกเปลี่ยนหลังไปสู่การแลนน้ำหน้าจากโรงงานของโลกไปสู่ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์อัจฉริยะจีนบ่เพียงแต่ได้ส่งผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกสนองแผนการของจีนให้แก่การยกระดับของอุตสาหกรรมทั่วโลกเท่านั้นยังได้แสดงความมั่นใจอันเด็ดเดี่ยวที่ผลิตภัณฑ์ของจีนก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางใหม่ดีและก้าวไปไกลอย่างหนักแน่นทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยมาฟังการโอลมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเจียงซูของจีนการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเท่านี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องได้ปรับตัวเองที่ต้องได้เฮียนฮู้และมีความบุกบืนเพื่อซอกหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตนเองจังหน่อยที่ตามมาฟังได้ตอนนี้สันทานมวลเชิญฟังเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้ทางโฆษกได้ติดต่อหานักศึกษาลาวที่อยู่ประเทศจีนนี่แหละท่านผู้ฟังกำลังศึกษากำลังเรียนอยู่ชนว่าสื่อจังใดเรียนอยู่สายเรียนหยังมื้อนี้จะโอลุมสนทนากับเพิ่นตอนนี้อยู่ในสายนำโฆษกแล้วในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: โดยสบายดีอ้าย
0: เจ้า
1: น้องคือนางอุลีนาวิไลหานเรียนอยู่เรียนเจียงซูชื่อฟานตาเฉเป็นโรงเรียนคู่ของแขวงนี้เจียงซู
0: เจียงซูนี่อยู่ทางภาคกลางของประเทศจีนเนาะ
1: โดยเวลาเจียงซูนานจริง
0: เจ้า
1: ใกล้กันอยู่เล่าน้องอยู่บ้านปักซองเมืองปักซองแขวงจำปาสักอยู่ใต้อีกคน
0: โอ้สาวเมืองปักซองแขวงจำปาสักเนาะ
1: โดย
0: ม
1: ื้อนี้อากาศดีอยู่มื้อนี้ก็มีแดดมื้อนี้17องศานี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อนี้มีแดดแล้วมื้ออื่นก็ฝนตกอีก
0: แม่นบ
1: ่โอ้อากาศซับแปรปรวน
0: อยู่ทางพุ่นมีฝนเนาะได้มาเฮียนอยู่เมืองจีนนี่จักปีแล้วก
1: ็จริงๆน้องมาโดนเติบแล้วแต่ว่าน้องแบบย้ายโรงเรียนย้ายไปย้ายมาตอนนี้น้องย้ายโรงเรียน3โรงเรียนละเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่มาตอนนั้นหาแม่นเฮียนอยู่หางโจอยู่โรงเรียนอะนะโรงเรียนตำรวจ
0: จ้ะ
1: อยู่หางโจแหละตอนนั้นน้องมาแบบพ่อแม่อยากให้มาเฮียนแหน่ให้เราก็บ่อยากให้เฮียนอยู่บ้านแล้วก็ได้อยากให้ฮู้ภาษาหลายๆกว่านี
0: ้สิ
1: ก็เลยแบบอยากให้น้องมาเฮียนอยู่จีนก็เพิ่นก็เลยแบบติดต่อหาทุนอีหยังให้น้องก็เลยได้มาเฮียนอยู่เฮียนอยู่หางโจตอนที่แรก
0: จากนั้นเป็นจังได
1: ๋น้องเฮียนอยู่นั่นหั่นเทอม2น้องมาเดือน2นี่แหละเพราะว่าปกติคันเข้ามาเขาก็น่าจะมาแบบว่าเดือน9เนาะแหละทุนน้องค่ะแม่นว่าได้เดือน2แล้วตอนที่น้องมาเฮียนหั่นก็แบบบ่ได้เกี่ยมภาษาอีหยังมาเลยแต่แบบมาแม่ว่าไปโหลดไปโหลดหลุดไปโหลดไปฮอดพุ่นแหละจึงค่อยว่าแบบตั้งใจเฮียนเอาสินะแต่น้องก็มาแบบงงๆเหมือนว่าฮอดแหละดีแต่ว่ามีหมู่คนลาวเฮียนนํากันมีแต่หมู่คนลาวพอตอนนั้นแบบกําลังเกี่ยมภาษาอยู่สินะ
0: โ
1: อแลหมู่หันแม่นว่าพวกเพิ่นก็ได้ภาษามาแล้วฉะนั้นมีบางคนก็ยังมาแต่ลาวแน่แล้วก็เฮียนอยู่จีนเนี่ยเขาได้ภาษามาระดับ1นั่นแหละแล้วมีแต่น้องคนเดียวแค่ว่าบ่ได้เกียงเลยใจต้นกัน
0: แล้วเฮ็ดแนวใดต่อซั่น
1: น้องก็เฮียนมาฮอดเทอม2ฮอดเทอม2แล้วก็ขึ้นห้องเฮียนปกติและเฮียนไปก็แบบบ่ได้อีหยังเลยอีหลีได้อ้ายแบบน้องก็แบบคิดว่าสิอยู่รอดอยู่บ่วะมีแต่ว่าหมู่คนลาวเขาก็แบบว่าช่วยเหลือแบบว่าบอกว่าเฮ็ดแบบนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังเวลาแบบมีเวียกบ้านบ่เวลาที่แบบออกไปเฮ็ดอยู่กระดานอีหยังซี่น่ะ
0: จ้ะ
1: เขาก็บอกก็สอนแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ยังน้อยนี่ก็บ่เว้นว่าทั้งสี่ข้านี่แหละแต่ว่าเฮียนก็แบบว่าเฮียนก็แบบว่า
0: บางเทื่อมันยากมันบ่เข้าใจแล้วมันเฮ็ดให้เฮาใจ
1: ออกแม่นแม่นแท้ก็เลยแบบโอ๊ยสิรอดอยู่บ่น้อเนี่ยโทรไปหาแม่ว่าโอ๊ยแม่คือสิบ่รอดบ่จักคือแบบว่ามันยากแท้ๆอีหยังซี่แหละบัดนี้ตัวเองผู้เดียวบ่เป็นมีแต่หมู่คนอื่นเป็นแต่ก็แบบรู้สึกกดดันหั่นแหละ
0: จ้ะ
1: แล้วอยู่ไปพักนึงแบบยามเซ็งแบบหมู่กับแบบหมู่หั่นว่าได้หมู่ที่แบบใจดีโพดอ่ะนะยามเซ็งจะบอกว่าเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดหายแห้งเฮ็ดให้น้องบ่ได้เลยคะแนนทันได้ดีอยู่แต่ว่าก็บ่ดีแบบในระยะยาวที่แบบตัวเองบ่ได้อีหยังสินะ
0: จ้า
1: ก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนเทอมนึงหั่นแหละอาจารย์เราก็อยากให้เซ็งแบบให้เซ็งดีๆให้ผ่านคันเซ็งผ่านจริงให้ถึงท้ายเนาะปกติเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่น้องก็แบบอีหยังก็บ่ทันได้สิไปเซ็งจังได๋สินะก็เลยแบบว่าคิดนักก็เลยคิดนักอีหลีแบบมันก็มีบางคนก็เซ็งผ่านสินะก็เลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีวะตอนนั้นน้องก็บ่ค่อยเพราะว่าโรงเรียนนั้นที่น้องไปเรียนหั่นมันบ่มีสายที่น้องอยากเรียนหั่นน่ะเพราะว่าเรียนน่ะมันมีแต่แบบตำรวจกับ IT สินะแต่ตอนแรกอันน้องแบบอย่างเรียนแบบสายคู่หั่นแหละค่ะสิว่าก็ได
0: ้
1: เพราะว่าสายอื่นมันก็อยากง่ายแน่ล่ะตัวเองก็มากกว่าสายคู่สินะเพราะต้องเรียนแล้วไงบ่มี
0: จ้
1: ะแบบตอนเรียนหมู่กับแบบว่าเขาเจ้าก็สามารถบอกเข้าได้สินะแบบย้ําเขาบ่เข้าใจแต่บัดย้ําเซ็งค่ะตอบแบบเพิ่งพาตัวเองค่ะและอาจารย์ก็ให้มาละโต๊ะคนละโต๊ะส่วนอีน้องก็บ่ได้นี่นะก็มีประมาณ3-4คนแหละที่บ่ได้คนลาวที่อยู่ในนั้นนะก็ถ้าแบบจัดอยู่ในอันดับที่ไทยของเวลาขึ้นเฮียนก็เฮียนแบบว่านางอยากอยู่ไทยของตลอดนะแบบเด็กหลังของตลอด อยากการเอิญ แต่ตอนเซ็งก็แบบว่าวันเซ็งก็บ่ได้ค่ะเนี่ย

0: นมากน้องก็กลับไปหอนั่งหายหายคนเดียวแบบเป็นยังคือเป็นแบบนี้เป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่นั่งหายแหละโบกาโทรบอกเมย์เมย์ก็แบบจะแชทมาถามตลอดว่าเออเป็นจังไดเซ็งมือนี้ได้อยู่บออย่างสินะแล้ววันนี้มาน้องก็แบบโบกาโทรหาโบกาแชทหาเมย์ยันเมย์หายสินะแล้วก็เลยแบบคิดเลยว่าคิดโดนแต่ว่าอู้ชี้เหตุจังไดวะแล้วก็นั่งหายนั่งหายแล้วดีแบบนั่งหายอยู่นาเวนไหนก็ต้องเจ็บที่เหตุจังไดดีกับวันนี้มากอะก็เลยแบบทำความเข้าใจว่าเออเป็นยังต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมตัวเองนี่ขอบกพร่องอีกยังคือแบบว่าเป็นแบบนี้อย่างใช่ไห
1: ม
0: แต่น้องก็เลยแบบคิดว่าเออก็คือซีเมนต์ว่าหนึ่งกับคือซีเมนต์ย้อนอยู่กับมือคนเล่าลายหันแหละแบบนี้มากมันเห็นเข้าบริษัทภาษาจีนแต่ว่าไปไซแบบไปกินเขาโบไปแบบตลาดไปเนาะกับมีแต่มือว่าวหายเอียงขึ้นมาแล้วเข้าแบบโบได้ว่าวเลยสินะอยู่ในแบบมีแต่มือคนเล่าสินะแล้วก็ได้เห็นแบบอันนี้ก็เป็นขอหนึ่งซื้อน้อยนึงดอกแต่จริงก็เป็นหย่อนเองอะไรก็เลยมาลงกับเมย์ว่าอยากย้ายห้องเที่ยงปรึกษาเมย์แต่เมย์กับโบหายเมย์กับว่าเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจยังไงกะได้ขั้นสิ่งใหญ่กะให้ง่ายสินะแล้วเลยน้องก็เลยง่ายวันนี้ง่ายตอนนั้นให้ง่ายไปสางชาไปแบบไกลๆกับเล่าห้องนะอยู่สางชานะน้องกะเซ็งตอนที่จะง่ายไปนั่นกะเซ็งพันสี่จีแล้วกะแบบพยายามอะไรแบบสุดๆเลยแหละกะเซ็งพันสี่จีคะแนนกะโอเคอยู่กะได้จึงแบบถ้าว่าบ่มีใบสี่จีกะสีแบบสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นบ่ได้ดีก็เลยโอเคเซ็งผ่านแล้วกะสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นไปหอดตอนแรกน้องหันเป็นคนที่แบบคล้ายๆเป็นคนที่บ่ค่อยสิมักเว้าถ้าบ่แม่นคนที่ตัวเองฮู้จักสินะไปกับเฮียนกับคนจีนบ่เลยแบบว้าวโหใจเต็มตึกๆๆๆแบบย่านบ่ฮู้ว่าย่านอีหยังย่านเขาเจ้าถามว่าน่ะเขาย่านเขาเจ้าถามแล้วตัวเองตอบบ่ได้
1: ถามถามหลายเว้าเหงานี่ตอบบ่ได
0: ้แม่น
1: เข้าใจ
0: คือแบบขึ้นไปห้องแบบไปนางแบบโอ้เฮ็ดจังได๋วะมื้อนี้อาจารย์เว้ากับแบบเว้าแบบโมเมนต์สิเว้าภาษาจีนกลางขนาดแบบเว้าแบบภาษาท้องถิ่นแห้งฟังบ่เข้าใจอีกจริงอะไรคือแบบโอ้ยตายแล้วไปกับแบบไปนั่งลังของแบบลังของอีลีเลยแบบติดกำแพงเลย
1: จ้าจ้า
0: และอาจารย์ก็แบบว่าให้แนะนำตัวเองกับแบบแนะนำธรรมดาไปแล้วเขาก็โหโอ้โมเมนต์คนจีนโน่นนู่นนี่นั่นตอนแรกเขาก็แบบเขามาหาอยู่มูสินะแล้วเขาก็แบบบ่เข้าใจเน่ฮะแหละแต่ว่าตอนเรียนอยู่นั่นไปประสบการณ์หลายอยู่เฮ็ดให้น้องกล้าเว้ากับคนจีนหลายขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับคนจีนสินะก็มีหมู่ที่แบบสอนอยู่สินะตอนแรกๆเนาะต่อไปเขาก็แบบว่าพึ่งพาตัวเองมันก็ไพ่กับแบบเหยียบไพ่เหยียบมันสินะอยู่เหยียบเขาสินะ
1: สิมีเวลามาบอกมาสอนเนาะจะเรื่อยมันก็บ่ได้นะเขาก็เพราะเขาเนาะ
0: แม่ฉะนั้นแล้วได้อยู่นั่นได้ปีนึงเนี่ยแต่ของน้องเองค่ะแหละคิดว่าโอ๊ยอยู่ไปก็คือเสียเวลาซื่อๆแหละเพราะว่าใช้ตัวเองบ่มักแง่เฮียนกันยากมีทั้งเลงมีทั้งคอมมีทั้งอีหยังแบบอึกกระทึกดึกน้องเขามาแบบเรียกบ้านอึกกระทึกแล้วแถมตัวเองก็บ่ค่อยสิได้ค่ะนะก็เลยแบบคิดอย่างยากเฮียนอีกแล้ว
1: ง่ายไปใส่บัดนี
0: ้คิดแบบไลฟ์ปรึกษากับหมู่เพราะว่ามีหมู่คนนึงกะยายมานําอยู่นั่นน่ะอีกคนนึงแล้วกะกับลาวบ่เฮียนต่
1: อ
0: ก็เลยพากันเบิ่งกะสมัครเองนี่แหละใช้เวลาเพียงประมาณ2อาทิตย์เพื่อแบบสมัครอย่าให้แบบเดือนเก่ามันได้เขาเฮียนทันสินะพอตอนนั้นเดือน6เดือน6เดือน7กันแล้วสินะก็พากันเขาเวฟยังสมัครหมู่นี้นั่นกับหมู่2คนกับผู้ดีได้มาเฮียนหลังนี้ที่ตอนนี้เฮียนอยู่อันเจียงซูซือฟานตาเฉวเนี่ย
1: เจ้าพักน้อยนึงเนาะฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงมาล้มกันใหม่

0: านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ก็ได้ลมกับน้องตุ๊กตาเนาะนักศึกษาลาวที่เรียนวิชาครูเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนและมาถึงปัจจุบันเรียนอยู่เจียงซูนี่ได้ดนลาวได้จักเดือนจักปีละ
1: เข้าปีที่3แล้วตอนนี้น้องปี3แล้ว
0: อยู่เจียงซูน่ะต
1: ุ
0: ๊กตาเรียนในระดับปริญญาตรีเหรอ
1: โดย
0: เสียเวลาไปเกือบ2ปีเนาะแต่ก็การเสียเวลาที่ได้ประสบการณ
1: ์ประสบการณ์พอสมควรและตอนนั้นที่แบบน้องอยู่โรงเรียนอยู่ทางซาก็แบบคิดกับตัวเองแบบคิดร้ายหั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเป็นหยังพ่อแม่อุตส่าห์ส่งตัวเองมาเรียนขณะนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังคือแบบบ่ตักเรียนแน่หยังเป็นหยังคือต้องคิดบ่ได้หยังที่เราจะแบบคิดกับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างหั่นแหละแล้วน้องก็แบบ
0: ตัวนี้ก็บ่ตีไผทุกตาคือสิ่งที่เฮาบ่มักนี่มันก็มีความอยู่ยากสิ่งใดที่เฮามักมันยากมันก็คือง่ายขึ้นได
1: ้โดยแม่นค่ะแหละน้องเฮียแม่นเขาเอิ้นว่าห่านอีกว่าจีเจียวอีแบบว่าเฮียแบบคู่ภาษาจีนโดยตรงเลยค่ะแบบ
0: เฮียนคู่เนาะ
1: โดยคู่ภาษาจีนโดยตรงเลย
0: ทุกตามาสัมผัสกับเมืองจีนนี่มีความประทับใจแนวใดบ
1: ่มีความประทับใจหลายสิ่งอย่างอยู่ใดเพราะว่าน้องก็คือบ่ฮู้หั่นแหละคือน้องก็อยู่ดนก็บ่ค่อยสิบ้านกับคําว่าจีนกับคําว่าเป็นมอนาไซอันนึงคือเป็นบ้านที่ท้องหั่นแหละ
0: เจ้า
1: แลคนจีนบางคนเขาก็แบบดีกับเฮาอยู่หั่นแหละแบบฮู้ว่าเฮาแบบโมเมนต์คนจีนสินะแบบเวลาแบบไปไสมาไสเวลาที่แบบเฮาเจอคนยุ่งยากอีหยังแล้วแบบบ่ฮู้เฮ็ดสินะเขาก็แบบบอก

0: ือเห็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อบ่ควรเห็ดแบบนี้เด้ออย่างสินะเวลาที่แบบกินกับหมูกับผู้อย่างสินะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาสุดๆค่ะแหละเพราะว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางการใส่ใจยังทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบว่าทันสมัยสุดๆแบบคือแบบเวลาที่ไปซื้อเครื่องยังกับบ่ต้องซื้อเงินสดเนาะก็คือเฮาหูแบบใส่โทรศัพท์จ่ายมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่าทุกอย่างแบบได้บ่ทุกอย่างเลยนะ
1: เจ้าเจ้าเออบางคนว่าออกเฮือนไปลืมโทรศัพท์นี่ซ้ำลืมแข้งลืมขาตัวเอง
0: แม่นซ้ำว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลย
1: เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การจ่ายเนาะว่าเรื่องการจ่ายมันก็ต้องเลยผ่านทางโทรศัพท์แอปต่างๆเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบางห้างเขาก็แบบบ่เอาเงินสดเลยก็แบบทางได้แบบวีแชทผู้เป่าเท่านั้น
1: เจ้าเจ้าเจ้าอยู่เจียงซูนี่มาเฮียนวิสาครู3ปีแล้วเนาะปีนี้จักปีจบตามปกติ
0: ปีหน้าก็ปีหน้าก็จบแล้วเดือน6นี่ก็คือสิจบแล้วแต่น้องก็ยังคิดสิเฮียนต่อปริญญาโทอยู่กําลังแลนขึ้นอยู่เด้อก็ยังบ่กลับ
1: เจ้าเจ้าเอ้าก็ขอให้ได้ความดังตั้งใจถ้าว่าอยากเฮียนใช้คําขวัญเฮียนเดียวเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเฮียนเอาความรู้เนาะพัฒนาตัวเองเฮียนหลายเท่าใดให้รู้หลายซั่นซะห้องเฮียนที่เฮาเฮียนนั่นสะดวกสบายอยู่ให้ขอสะดวกหรือว่าเรื่องอุปกรณ์การทําการเฮียนห้องเฮียนต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮาพอใจอยู่บ่หรือว่าจังได๋
0: โดยเพราะว่าคือน้องเฮียนสายนี้แม่นว่าเฮียนแต่กับต่างชาติเท่านั้นนะและแบบของเฮียนของอีหยังก็แบบสะดวกสบายเฮียนของนึงน้องเฮียนมีแต่13คนนึงดอก
1: จ้า
0: บ่ได้และอุปกรณ์การเฮียนนั้นก็แบบเพราะว่าน้องได้ทุนแต่แบบว่าทุนเฮียนสิซื้อสินะแต่แบบว่าปึ้มซออีหยังก็แบบได้ซื้อเอง
1: อ
0: ีหยังคือกับ
1: เจ้าๆโ
0: ดย
1: หอพักเฮาก็จ่ายเองอ่ะ
0: โดยแม่นล่ะหอพักจ่ายเอง
1: โอ้มีแต่เฮียนบ่เสียเงินเน
0: า
1: ะ
0: โดยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแบบว่าท่านเฮามาเฮียนปีแรกสินะได้คะแนนแบบว่าเฉลี่ย75ขึ้นไปสินะแล้วเขาเจ้าก็ให้ขึ้นเฮียน4ปีต่อปีสินะแต่ตอนที่เฮียนก็แบบว่าพยายามตั้งใจที่สุดแท้แหละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กหน้าหงแล้ว
1: เก่งหลาย
0: พยายามใจเฮียนแล้วก็แบบว่าทุกอย่างคิดว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เลยว่าปีแรกเลยว่าได้คะแนนดีแน่ก็เลยได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเบิด3ปีก็ต้องได้คะแนน75ขึ้นไปทุกวิชาทุกปีทุกเดือนสินะ
1: อ๋อจะต้องรักษามาตรฐานที่เขากําหนดไว้เนาะ
0: ด้วย
1: เป็นการบังคับตัวเฮาเองต้องหมายความว่าทั้งได้ทุนแน่แล้วก็คะแนนก็สูงมาสิเพื่อเอาทุนนั่นก็หมายความว่าเฮาเป็นคนที่เฮียนได้ขึ้นมันก็มีความหมายหลายอย่างซั่นซะ
0: ด้วยกับเปลี่ยน
1: มุนเสื้อ
0: หลายอย่าง
1: ทุกตาพอเว้าสู่ฟังได้บ่ว่าการเฮียนครูเกี่ยวกับภาษาจีนนี่นะมันก็เจ้าเฮียนจังได๋แนวใดเว้าสั้นๆให้ฟังก็ได
0: ้สายน้องเฮียนหั่นบ่
1: เจ้าแม่นล่ะแม่น
0: สายน้องเฮียนแบบเพราะว่าน้องเฮียนปริญญาตรีที่จริงมันก็สิว่าเลิกอยู่ได้แบบคล้ายๆแบบว่าเฮียนทุกอย่างที่เป็นโตจีนพวกเลิกแท้ๆก็แม่นเกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละแบบว่าคล้ายๆแบบว่าโตนี่สินะมันพัฒนามาจากศตวรรษแล้วและเขียนแต่สมัยตะกี้มันเขียนแบบนี้เนาะและมันมาประยุกต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: ศตวรรษโตปัจจุบันนะก็ค่ะให้เฮาเข้าใจเลิกเซิงว่ามันมีความหมายจังซี่แบบเวลาแล้วมันก็เห็นเฮาซื้อง่ายค่ะสมมุติว่าเฮาไปสอนน้องคิดว่าถ้าสมมุติจบไปสอนก็คือสิสอนก็คล้ายๆแบบนี้แหละคล้ายๆแบบครูประถมยังสิแหละ
1: เจ้าๆๆทุกตาอยากแสดงความขอบใจต่อโรงเรียนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวคือแนวใดเนาะขอเชิญเนาะ
0: น้องอยากฝากถึงขอบใจทางรัฐบาลจีนแหละโดยเฉพาะกับแม่น้องเฮียนที่น้องเฮียนอยู่โรงเรียนยังชูซือฟานตาเฉที่ได้มอบโอกาสและก็ได้มอบทุนเฮียนปีให้3ปีที่ผ่านมาและน้องก็สิตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเฮียนให้สมกับที่เพิ่นวางใจให้ทุนเฮียนปีและอยากฝากความคิดฮอดถึงพ่อแม่ค่ะแหละสุดๆที่ให้ทั้งขึ้นฮอดให้ทั้งกำลังใจที่แบบมีแข็งสูงในการทำการเรียนถึงขอตอนนี้
1: เจ้า
0: หมู่เพื่อนกะคิดฮอดคิดถึงใจกะติดต่อหากันตลอดอยู่กะเข้าใจกัน
1: เจ้าเอาทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกตาที่จะเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตถึงว่าจะพบความยุ่งยากหลายอย่างที่ผ่านมาแต่นั่นมันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในการที่จะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาสร้างสาตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ในอนาคตนะครับตนเองโดยที่บ่ต้องได้พึ่งพาคนอื่นเฮาต้องพึ่งพาสิ่งที่เฮาเรียนพึ่งพาตัวเฮาเองเพิ่นว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้โชคคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเอง
0: โดย

0: แล้วนี่ถึงต้องอาย
1: เอาขอบใจทุกตาเด้อของหอมรายการสละเวลาอันนี้ค่ะของหอมรายการก็ให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสอบเสียงจบตามระดับขั้นหมายที่วางเอาไว้แล้วก็ให้มีความสุขในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนจนกว่าจะจบภารกิจในการศึกษาขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
0: โดยขอบใจอ้ายขอบใจ
1: เจ้า

นลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนFM 93 MHz

0: ไหลอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอดนตรี

0: บ่ว่าจะแม่นคนจีนหรือคนอยู่ในประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่มักฮ้องเพลงเพลงภาษาอังกฤษ Silent Night ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนจีนเพลงจีนดอกมะลิก็มีคนต่างประเทศย่างหลวงหลายมักเช่นกันนี่ก็คือดนตรีให้พรมแดนท้องถิ่นที่ต่างกันคนที่อยู่ในชนชาติที่ต่างกันมักจะแบ่งปันความม่วนซื่นของตนเองโดยผ่านเสียงดนตรีประเทศจีนมี56ชนเผ่าและมีบทเพลงที่หลากหลายสีสันคนทั้งหลายเอิ้นเพลงเหล่านี้ว่าเพลงพื้นเมืองหรือมินเกอร์เพลงพื้นเมืองส่วนหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีของชนเผ่าต่างๆอิงตามความแตกต่างกันทางด้านเนื้อในแล้วแบ่งเป็นเพลงฮาวจื่อเพลงซันเกอร์เพลงดอยหรือเพลงเสี่ยวเตี้ยวเพลงพื้นเมืองส่วนหลายแม่นบ่ฮู้ว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ได้รับการสืบทอดกันมาด้วยทางปากเป่าหลายเศษคนจีนได้มีดนตรีมาแต่ดนนานแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดเช่นกองปีแก่พินพิมพาซอพินบูฮานและอื่นๆการเสพเครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นขาดบ่ได้บ่ว่าจะแม่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานดองพิธีทรงสการเป็นต้นหรือว่าในพิธีการที่ใหญ่โตในพระราชวังหรือกิจกรรมทางศาสนาเครื่องดนตรีที่ตั้งกันจะมีบทดนตรีอมตะของตนเองและมีลีลาในการเสพที่ต่างกันฉะนั้นนับแต่บูฮันนักการมาได้กำหนดมีบทดนตรีย่างหลวงหลายที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายเช่นบทดนตรีเรื่องดอกเหมยเหมยหั่วซ่านนงเรื่องเท่าเหรียญซานโปและนางอู้ลิ่งไถเหลียงจู้ดวงจันทร์ในน้ำบ่คูเอ๋อสวนอิ่นหยวยสายน้ำในค่ำคืนยามฤดูใบไม้ปงซุนเจียงหัวย้วยเหย่เป็นต้น
1: 山谷的风

0: 6:50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนแต่ต้นปีนี้มาปริมาณจำหน่ายรถพลังงานใหม่และเฟอร์นิเจอร์แบบอัศริยะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สดและขายย่อยแบบให้บริการส่งถึงที่โดยด่วนก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกันการบริโภคแบบใหม่ที่ถือดิจิตอลสีเขียวและสุขภาพเข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์พิเศษนั้นพร้อมฝดฟื้นอยู่ในตัวเมืองและบริเวณขันเมืองซึ่งได้เปิดกว้างขอบเขตการบริโภคอย่างประหยัดยั่งและเหตุให้เนื้อในแห่งการบริโภคอุดมสมบูรณ์ขึ้นจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังปมซ่อนหลายที่สุดในทั่วโลกพร้อมเป็นพลังชีวิตอย่างโตเนืองในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนภาคนี้ปวสวรรค์จะแนะนำสภาพการบริโภคแบบใหม่ของจีนสู่ท่านฟัง
0: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: วางก่อนนี้บ่ดนท่านจางเฉียนสาวเมืองเซินเจิ้นที่ได้ใช้กระเจประตูแบบเก่ามาเป็นเวลา10กว่าปีได้หับกระเจประตูอัศริยะแบบใหม่ที่ได้ซื้อในเทศกาลซื้อเครื่องทางอินเทอร์เน็ต11พาจิกย้อนมีเทคนิคจำแนกหลายฝ่ามือที่ค้นคว้าผลิตโดยบริษัทของจีนท่านจางเฉียนเพียงแต่บอกมือปัดหนึ่งสองปัดเท่านั้นกระเจประตูนั่นก็จะเปิดแบบอัตโนมัติใน2เดือนผ่านมากระเจประตูอัศริยะรุ่นใหม่นี้จำหน่ายได้หลายกว่า 35,000 หน่วยแล้วกระเจประตูน้อยๆนี้ได้ส่องแสงเทิงกำลังปมซ่อนอันมหาศาลในการสมใส่เครื่องใส่ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะตัวเลขข้อมูลขององค์การสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าในเดือนตุลาปี2024จำนวนขายย่อยเครื่องใส่ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะได้หักษาจังหวะการเติบโตสูงกว่า10ส่วนห้อยคู่สุกกระทรวงการค้าจีนแจ้งให้คู่ว่าในต้นเดือนพฤศจิกปี2024เครื่องสักเครื่องอบแห้งแบบประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศที่หักษาความสดชื่นในห้องหุ่นยนต์กวาดพื้นเฮือนแบบอัศริยะจักร่างถ้วยแบบอัศริยะและกล้องสำหรับกิจกรรมผาดพลของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งมีปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกินทบเท่าเครื่องใส่ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะได้หับความนิยมสมสอบในตลาดซึ่งส่องแสงให้เห็นเทิงความมีชีวิตชีวาของการบริโภคแบบใหม่อยู่จีนการบริโภคแบบใหม่แม่นหยังอิงตามความเห็นเกี่ยวกับการสุขยู่การบริโภคด้านการบริการให้มีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงที่พิมพ์เผยแพร่โดยรัฐบาลจีนได้กำหนดเอารูปแบบการบริโภคแบบใหม่เป็นการบริโภคดิจิตอลการบริโภคสีเขียวการบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพซึ่งได้กำหนดขอบเขตพื้นฐานของการบริโภคแบบใหม่ทานกัวลี่เย็นของหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งรัฐจีนกล่าวว่าการบริโภคแบบใหม่หมายถึงพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่กำเนิดเกิดขึ้นบนพื้นฐานเทคโนโลยีใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่เมื่อเบิ่งจากผลิตภัณฑ์แล้วเห็นว่าต้นต่อได้รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะรถพลังงานใหม่ซาบำรุงสุขภาพแบบจีนและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่องแสงเทิงทิศทางดิจิตอลสีเขียวและดีต่อสุขภาพเมื่อเบิ่งจากรูปแบบธุรกิจแล้วมันต้นต่อได้แสดงให้เห็นจากรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคเช่นการขายย่อยแบบให้บริการส่งถึงที่ทันทีการจำหน่ายสินค้าแบบไร้สดและอื่น

ลดพลังงานใหม่เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการสังเกตการบริโภคแบบใหม่ตัวเลขข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนแสดงให้เห็นว่าใน10เดือนของปี2024ปริมาณการผลิตรถพลังงานใหม่ได้เพิ่มขึ้น 33 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซรันยาเดียวกันของปี2023ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายรถพลังงานใหม่ได้เพิ่มขึ้น 33.9 ส่วนห้อยซึ่งสูงกว่าจังหวะการเติบโตของปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถธรรมดาในระยะเดียวกันอย่างหลวงหลายปัจจุบันสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งก็เริ่มนิยมเดิมซาบำรุงสุขภาพสาวหนุ่มเริ่มสนใจบำรุงสุขภาพแล้วซึ่งต่างกว่าแต่ก่อนหลายตลาดการบริโภคด้านนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นผู้หับพิสอบห้านฟังหวยชุนถังที่เป็นห้านซื้อดังดั้งเดิมจีนบอกให้ฮู้ว่าในฤดูฮ้อนปี2024ปริมาณการจำหน่ายสายาเพื่อนเมืองจีนได้เพิ่มขึ้น30ส่วนห้อยในนั้นอัตราส่วนของผู้บริโภคที่เป็นสาวหนุ่มได้เพิ่มขึ้นอย่างพ้นเด่นตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ไมทวนที่เป็นบริษัทขายย่อยวิทยาศาสตร์เทคนิคของจีนแสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนธันวาปี2023เป็นต้นมาปริมาณการค้นหาข้อมูลห้านบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์แผนพื้นเมืองจีนได้เพิ่มขึ้นเกิน2เท่าเมื่อเทียบไซรันยาเดียวกันของปี2022ในผู้ค้นหาข้อมูลบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์แผนพื้นเมืองจีนนั้นสาวหนุ่มที่มีอายุระหว่าง20ปีหา35ปีความหลายกว่า70ส่วนห้อยเมื่อสรุปประเด็นฮ้อนของการบริโภคแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาการบริโภคแบบใหม่มีทวงท่าการพัฒนาดีขึ้นอย่างจะแจ้งมูลค่าจำหน่ายของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัศริยสนิทต่างๆเช่นแว่นตา AI ลำโพง AI กล้องสำหรับกิจกรรมผาดผลและอื่นๆได้สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆเกมออนไลน์ 3A เกมทำอิฐที่จีนผลิตเองที่มิซือว่า Black Mix งอคงได้สุขยู่การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งอยู่แขวงชานซีที่เป็นสถานที่จริงที่เป็นแห่งบันดาลใจการสร้างฉากต่างๆในเกมการสัมผัสกับรายการความเป็นจริงเสมือนหรือ VR กลายเป็นสิ่งที่นิยมของสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยในการท่องเที่ยวท่านกัวลี่เหยียนห้องหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งรัฐจีนกล่าวว่าการบริโภคแบบใหม่เป็นตัวแทนของทิศทางการยกระดับการบริโภคสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนต่อชีวิตการเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสูงและกระตุ้นสุขยู่การบริโภคที่มีกำลังปมซ่อน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนโดยทั่วไปแล้วรูปแบบการบริโภคแบบดั้งเดิมมักจำกัดอยู่นำห้านออฟไลน์หรือเวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สำหรับการบริโภคแบบใหม่ได้ปุกทะลุขอบเขตดังกล่าวและเสื่อมจอดเวทีทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างพอมีขอของข้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคที่ถือเอาการขายย่อยแบบให้บริการทั้งทีและการ

ค่าอิเล็กทรอนิกส์แบบไลโซดเป็นตัวแทนนั่นพร้อมปรับปรุงโครงประกอบการบริโภคขึ้นใหม่และสูงยุ่งการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวังกอนิบดอนบริษัทมินิโซที่เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียงได้ประกาศเปิดห้านเสาสี่สัวโมงหลายกว่า800แห่งอยู่แบบไซเมทวนภายในปีนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงที่ให้แข็งแกร่งขึ้นนับแต่เปิดห้านแห่งทำอิฐในเดือนมังกรปีนี้จนฮอดปัจจุบันบริษัทมินิโซได้เปิดห้านเสาสี่สัวมงประมาณหาห้อยแหงมุนค่าจำหน่ายหลายกว่า100ล้านหยวนการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงที่แม่นยังโคถือเอาการซื้อเครื่องนุ่งห่มเป็นตัวอย่างเมื่อ30ปีก่อนพวกเขาต้องไปเลือกซื้ออยู่ในห้างห้านต่างๆเมื่อ20ปีก่อนจะสามารถสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและบ่เท่าใดมื้อสินค้าก็จะทรงถึงทีมาฮอดปัจจุบันพอกดปุ่มสั่งซื้อภายในเวลาครึ่งชั่วโมงฮอด1ชั่วโมงก็จะได้หับสินค้าจากผู้จำหน่ายนี่ก็แมนการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาบริษัทขายย่อยต่างๆเช่นมินิโซวอตสันส์และอื่นล้วนแต่ได้สูมความพยายามวางแผนพัฒนาธุรกิจขายย่อยในรูปแบบดังกล่าวอยู่ตลาดขันเมืองที่กว้างขวางการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีพร้อมมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆในเดือนมีนาปี2023เท่าหลินจื่อเว่ยที่เป็นคนเมืองปัวหลัวแขวงกวางตุงได้ความกับภรรยาเปิดห้านซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงแห่งทำอิฐอยู่ในเมืองปัวหลัวเท่าหลินจื่อเว่ยกล่าวว่าพลเมืองมีความเฮียกห้องต่อคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับส่งคืนทายาหักษาลูกค้าไว้ก็ต้องดำเนินการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีที่เป็นรูปแบบธุรกิจไมนี่ให้ดีตัวเลขข้อมูลของเว็บไซต์ไมทวนแสดงให้เห็นว่าอยู่ตลาดขันเมืองปริมาณสั่งซื้อสินค้าขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีได้เพิ่มขึ้น54ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023อยู่ประเทศจีนมีตลาดขนาดใหญ่ตลาดย่อยของการบริโภคแบบใหม่ได้แฝงซ่อนปริมาณเพิ่มใหม่อย่างใหญ่หลวงในฐานะเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไลโซดได้สืบต่อหักษาทวงทาการเติบโตอย่างว่องไวนับแต่ปีผ่านมาตัวเลขข้อมูลของเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์เต่ายินแสดงให้เห็นว่านับแต่วันที่8ตุลาหาวันที่11พฤศจิกปี2024มูลค่าจำหน่ายสินค้า 33,000 กว่ายี่ห้อได้เพิ่มขึ้นทบเท่าเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023จังว่าการเติบโตของมูลค่าจำหน่ายสินค้าเกือบ 17,000 ยี่ห้อสูงกว่าหาห้อยส่วนห้อยสินค้าประเภทเดียวหลายกว่า 2,000 ประเภทมีมูลค่าจำหน่ายหลายกว่า10ล้านหยวนรูปแบบการบริโภคพร้อมเล็งก้าวไปสู่ทิศทางใหม่อิงตามตัวเลขข้อมูลขององค์การสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าใน10เดือนของปี2024มูลค่าขายย่อยทั้งอินเทอร์เน็ตของสินค้าประเภทจับต้องได้เพิ่มขึ้น 8.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023ในหัวหน่วยธุรกิจที่ขนาดเศรษฐกิจมูลค่าจำหน่ายและยอดมูลค่าทรัพย์สินบรรลุระดับมาตรฐานนั้นมูลค่าขายย่อยสินค้าของห้างห้างต่างๆที่ดำเนินธุรกิจขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีเอาหลายนั่นได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023ซึ่งสูงกว่าจังหวะการเติบโตของยอดมูลค่าขายย่อยเครื่องอุปโภคบริโภคในทั่วสังคมในระยะเดียวกันที่เป็นระดับ 3.5 ส่วนห้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแผงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนบุคคลภายในวงการซีออกว่าการบริโภคแบบใหม่เป็นทิศทางสำคัญที่ปรับปรุงยกระดับโครงประกอบการบริโภคปัจจุบันควานบำรุงสร้างการบริโภคแบบใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยผ่านซองทั้งต่างๆเหตุให้พลังขับเคลื่อนแห่งการบริโภคแข็งแกร่งขึ้นเติมท่านเกาหงฉวนนักค้นคว้าของหงเฮียนผักส่วนกลางจีนเสนอว่าควานสุกยุ่งธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ให้พัฒนาแบบเสื่อมยงเข้ากันในด้านหนึ่งควันแรงหลัดพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการขายย่อยเช่นการขายย่อยแบบบ่มีคนขายห้านอาหารอัศริยะและอื่นๆสุกยุ่งการพัฒนาการจรจรสินค้าแบบอัศริยะยังมีหัวเขตปฏิสังในอีกด้านหนึ่งควันสนับสนุนวิสาหกิจที่เป็นเวทีทางอินเทอร์เน็ตบุกเบิกธุรกิจทางออฟไลน์ตัวอย่างว่าสร้างจุดหุ้งใส่ของการบริโภคด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้วยรูปแบบใหม่แห่งการแข่งขันกีฬาสปอร์ตทางออนไลน์บวกการท่องเที่ยววัฒนธรรมออฟไลน์เป็นต้นท่านฉีกวางเจียนศาสตราจารย์วิทยาลัยคุ้มครองสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมินจินเสนอว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมด้านระเบียบการที่มั่นเทียงและสามารถคาดคะเนได้โดยเนื้อใส่การติดตามคุ้มครองการบริโภคแบบใหม่สามารถพิจารณาการใส่รูปแบบที่กำหนดเส้นแดงแห่งความเสี่ยงและความปลอดภัยล่วงหน้าถ้าผู้ใดแต่ต้องเส้นแดงจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อกระตุ้นสุขยุพลังขับเคลื่อนการปฏิสั่งใหม่ของวิสาหกิจสุ่มใส่ปัญหาต่างๆเช่นการโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามความจริงเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวและอื่นหักษาความลงเดียนของซองทางการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวในการบริโภคเพื่อยกสูงความมั่นใจของผู้บริโภคแต่ต้นปีนี้มารัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายและมาตรการต่างๆเช่นแผนดำเนินงานเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอันเก่าแลกอันใหม่มาตรการละเอียดที่ให้เงินอุดหนุนในการเอารถเก่าแลกรถใหม่และเผยแพร่มาตรการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบใหม่ของการบริโภคและบำรุงสร้างจุดเติบโตใหม่ของการบริโภคนโยบายและมาตรการใหม่เหล่านี้ได้กระตุ้นสุขยูกำลังปมซ่อนด้านการบริโภคแบบใหม่อย่างประยุทธ์ยังอยู่ท้องถิ่นต่างๆของจีนพร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อยกระดับความสมคู่กันระหว่างความต้องการกับการสนองอยู่นครกวางโจวนครเฉิงตูและตัวเมืองอื่นๆได้เล็งละสุขยู่การสร้างวงธุรกิจการค้าแบบอัศริยะดึงดูดลูกค้าด้วยวงธุรกิจการค้าที่น่ามวนกว่าอยู่นครเซินเจิ้นนครเซียงไฮ้และอื่นๆได้เพิ่มการอุดหนุนแก่การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะสินค้ายี่ห้อซื้อดังดั้งเดิมจีนสนิทต่างๆได้พากันทดลองการจำหน่ายแบบไลฟ์สดท่านฉีกวางเจียนกล่าวว่าเคียงคู่กับนโยบายที่สนับสนุนการบริโภคแบบใหม่บังเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องการบริโภคแบบใหม่ของจีนมีทวงท่าการพัฒนาที่ดีและจะมีอนาคตที่ดี

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่มารายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันตลาดการบริโภคของจีนพร้อมอยู่ในระยะที่หันเปลี่ยนรูปแบบอย่างว่องไวระดับไลฟ์ฮับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านเทคโนโลยีกลุ่มค้นผู้บริโภคความสามารถของการผลิตอุตสาหกรรมระดับความเป็นสากลและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆได้สุกยู่ให้รูปแบบการบริโภคคงประกอบการบริโภคและแนวความคิดการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและสุกยู่ให้การบริโภคด้านการบริการก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ที่เติบโตอย่างว่องไวภายใต้สภาพแนวนี้รัฐบาลจีนได้เผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการสุขยู่การบริโภคด้านการบริการให้มีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงกระตุ้นสุขยู่พลังขับเคลื่อนภายในของการบริโภคด้านการบริการด้วยการปฏิสั่งใหม่ปั๊มลุ้งสั่งจุดเติบโตใหม่แห่งการบริโภคด้านการบริการสนองสิ่งค้ำประกันที่แข็งแรงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณภาพสูงการบำรุงสร้างและพัฒนาการบริโภคแบบใหม่เป็นมาตรการสำคัญเพื่อสอดคล้องกับทวงทาการยกระดับการบริโภคสุ่มใส่การปฏิสั่งและปัญญุกใส่เทคโนโลยีดิจิตอลพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวความคิดการพัฒนาแบบสีเขียวปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศจีนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพสุขยู่ให้การบริโภคแบบใหม่แรงหลัดก้าวไปสู่รูปแบบดิจิตอลสีเขียวและพัฒนาอย่างปลอดภัยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมสุขยู่ให้แบบวิธีการผลิตวิธีชีวิตและรูปแบบการคุ้มครองเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างหลักเซิงกลายเป็นกำลังสำคัญที่จัดสรรทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่สำคัญของโลกขึ้นใหม่ปะปูงคงประกอบเศรษฐกิจโลกขึ้นใหม่และหันเปลี่ยนสภาพการแข่งขันของโลกการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิตอลได้สร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การบริโภคดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ที่มี 5G ฐานข้อมูลมหาศาลปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งและบล็อกเชนเป็นตัวแทนนั้นพร้อมพัฒนาอย่างว่องไวปรับปรุงขั้นตอนต่างๆในคงเขตการบริโภคขึ้นใหม่และสุขยู่ให้การบริโภคแบบใหม่ซึ่งรวมทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์ดิจิตอลการสั่งซื้อสินค้าในทางดิจิตอลการบริโภคด้านการบริการดิจิตอลและอื่นๆขยายวงกว้างออกอย่างประยุทธ์ยั่งการเร่งรัดเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างสภาพใหม่ของการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนารูปแบบใหม่ของการบริโภคดิจิตอลและคดค้นกำลังปมซ่อนของการบริโภคดิจิตอลจะสุขยู่การพัฒนาการบริโภคด้านการบริการอย่างมีหัวเขตปฏิสั่งบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าได้เริ่มการบริโภคแบบสีเขียวสุขยู่รูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตแบบสีเขียวและคาร์บอนดำการสุขยู่การบริโภคแบบสีเขียวปั๊มลุ้งสร้างแนวความคิดการบริโภคแบบสีเขียวสร้างทัศนะการบริโภคแบบเยินยงเป็นการซ่องแซงเทิงการอยู่ความกันยังกลมเกี่ยวระวางมนุษย์และธรรมชาติและก็เป็นความต้องการภายในที่สุขยู่ให้เศรษฐกิจพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเคียงคู่กับประชาชนมีรายหับเพิ่มขึ้นแนวความคิดการบริโภคแบบสีเขียวของผู้บริโภคนับมือนับหันเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตแบบสีเขียวการเร่งรัดปรับปรุงระบบมาตรฐานการบริโภคแบบสีเขียวเพิ่มทวีการสนองการบริการสีเขียวปฏิสั่งรูปแบบการบริโภคแบบสีเขียวที่มีความหลากหลายจะสามารถตอบสนองกับความต้องการด้านการบริโภคแบบสีเขียวได้ดีกว่าเก่าและสุขยู่ให้การบริโภคด้านการบริการมีคุณภาพสูงขึ้นสุขภาพเข้มแข็งเป็นความต้องการที่จำเป็นเพื่อสุขยู่การพัฒนารอบด้านของมนุษย์เป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเคียงคู่กับการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพนับเมื่อนับเพิ่มขึ้นจุดสำคัญของรายจ่ายด้านสุขภาพค่อยๆจากการเป็นปัวพยาธิขยายไปสู่คงเขตการบำรุงรักษาสุขภาพได้ส่องแสงให้เห็นเทิงความปรารถนาของประชาชนที่แสวงหาชีวิตอันดีงามและตอบสนองกับความต้องการในระดับสูงกว่าเก่าการสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศจีนมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ ปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคด้านสุขภาพให้สมบูรณ์ขึ้นเติมสนองผลิตภัณฑ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อตอบสนองกับการบริโภคด้านสุขภาพสุขยู่การบริโภคด้านสุขภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนที่มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและเปิดกว้างพื้นที่ใหม่ของการ
1: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางอีก CMG FM 93 MHz
2: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีน

การฝังเข็มกับยามืนการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาบตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้านก๊กขว้าทัวในราชวงศ์ขั่นตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาบที่ปัวยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวยอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้รอรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แม่นการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาธิให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วห้าง

หรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทมิดแมนหมอพิเศษขวาถั่วในราชวงศ์ข้านตะเวนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านกบหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนมื่นได้ย้อนค้นคว้าตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาถั่วของราชวงศ์ข้านตะเวนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้ไทยคนมื่นที่ซื้อบาหมาเฟยสารมือหนึ่งมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขว้าทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี่กินยาเหมือนม้าไฟสังกรแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรทัศน์

ับศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของท่านมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: ขัวในสถาปัตยกรรมหมู่ฮั้นของจีนขัวแม่นภาคส่วนที่สำคัญเป็นเวลาหลายพันปีมานี้ชาวจีนที่ดุมันและสลัดลักแหลมได้สร้างขัวที่สง่าผ่าเผยและสวยงามนับเป็นหมื่นแห่งที่กายอยู่ทั้งผู้ผ่าแม่น้ำเฮ็ดให้การสัญจรไปมาสะดวกเฮ็ดให้ประเทศสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์อันนึงให้แก่อริยธรรมหมู่ฮั้นของจีนขัวป่าเฉาทีนเมืองซีอันแม่นขัวที่มีเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดคือสร้างในราชวงศ์ฮั่นขัวป่าเฉายาวทั้งหมด386เมตรมีปองผนัก64ปองตั้งแต่สมัยหมู่ฮั่นก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่เชื่อมต่อเขตกวางใหญ่ของภาคตะเวนออกราชธานีฉางอันแม่นขัวหินที่มีหลายปองผนักที่สร้างก่อนหมู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในสมัยบุฮันสาวฉางอันไปทรงญาติพี่น้องธรรมดาแล้วต้องทรงหอดขัวแห่งนี้และหักงาต้นเหลี่ยวเพื่อเป็นของต้อนต้นนั้นมาก็กลายเป็นประเพณีอันหนึ่งปัจจุบันขัวป่าเฉาได้ปรับปรุงใหม่เที่ยวถัดที่อยู่อ้อมข้างก็งามกว่าเก่าขัวเจ้าโจวตั้งอยู่เมืองเจ้าเซียนแขวงเหอไปสร้างขึ้นในราชวงศ์สวยเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนแม่นขัวปองผนักเดียวที่เขียดด้วยหินแห่งทําอิฐในโลกซึ่งออกแบบโดยซางที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าหลี่ชุนการออกแบบของขัวเจ้าโจงมีหลายบอนพิเศษคือยาวตั้ง50กว่าเมตรแต่ผัดบอสั้นหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โหลดมาและขนขึ้นลงอยู่ทั้งปองใหญ่มี4ปองน้อยบ่เพียงแต่ประหยัดวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินและเฮ็ดให้น้ำนักขัวเบาลงเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้ปริมาณน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถไหลผ่านอย่างไว้วาการออกแบบที่ปานีตและเทคนิคที่สูงนั้นเฮ็ดให้ขัวเจ้าโจวที่เก่าแก่นั้นยังมั่นคงทนทานอยู่จนฮอดปัจจุบันขัวหลูเก้าหรือขัวมาโคโบโลสั่งอยู่ทั้งแม่น้ำหยงติ่งอยู่นอกเมืองปักกิ่งมีประวัติมาได้900กว่าปีแล้วแม่นขัวที่มีชื่อเสียงอยู่จีนและต่างประเทศขัวมาโคโบโลยาวทั้งหมด260กว่าเมตรอยู่ทั้ง260กว่าเสาหินอยู่2เบื้องขัวขวดเป็นรูปสิงห์ที่มีท่าทางต่างกันแม่นเที่ยวทัดที่สวยงามที่สุดในขัวมาโคโบโลนี่เมื่อนักท่องเที่ยวมาฮอดนี่แล้วไผก็มักไปนับว่ามีสิ่งหินเท่าใดโตแท้ขัวที่มีชื่อเสียงในสมัยหมู่ฮั่นของจีนยังมีหลายตัวอย่างคือขัวผิงอานอยู่จินเจียงแขวงฟูเจียนขัวลั่วหยางอยู่เมืองเฉวนโจวขัวเจียวชูอยู่หนองตะเวนตกนครหางโจวขัวเป่าใต้อยู่เมืองซูโจวและขัวยู่ใต้อยู่วังระดูฮ่อนปักกิ่งเป็นต้น

ารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉวียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ขังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อสื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีช้างอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสในทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

โคมไฟโคมไฟคนจีนเอิ้นว่าฮวาเติงพอฮอดวันบุญสิริมงคลเซียนบุญกู้จีนเป็นต้นอยู่ตัวเมืองและชนบทของจีนทุกๆครอบครัวก็ต้องห่อยโคมไฟโคมไฟของจีนแม่นเอาไม้ไผ่ไม้เหลือโลหะเฮ็ดเป็นโค้งหางแล้วติเจี้ยเหลือผ้าไม้ใสบางโคมไฟยังแต้มนิทานบุหันและปัจจุบันเหลือติเจี้ยตัดโคมไฟของจีนมีหลายสนิดตัวอย่างคือโคมไฟพระราชสว่างสีแดงที่ห้อยในวันบุญโคมเวียนโคมไฟสัตว์ที่เด็กน้อยมักเซนโคมไฟไก่ภูสิงปากคำดอกบัวผักกาดกระต่ายดอกไม้ตามเล่ากันว่าอยู่ฝัวชันของแขวงกวางตงมีโคมไฟมักงาที่อัศจรรย์หูบแต้มอยู่ทั้งโคมไฟแม่นใส่มักงาเป็นเม็ดเม็ดติใส่คุณจีนเอื้นมันว่าโคมไฟกินได้ปัจจุบันพอฮอดวันบุญต่างๆอยู่แห่งต่างๆของจีนยังได้จัดงานโคมไฟขนาดใหญ่สนิทต่างๆในงานโคมไฟนอกจากวางแสดงโคมไฟดั้งเดิมสนิทต่างๆแล้วยังมีโคมไฟที่ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยนอกนี้อยู่เมืองภาคเหนือเซียนฮาบินในฤดูหนาวทุกปียังต้องจัดงานโคมไฟน้ำก้อนคนทั้งหลายขวดน้ำก้อนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ซับที่หน้าหักและนางฟ้าในเทพนิยายโดยมีแสงของโคมไฟคูบขวดน้ำก้อนเหล่านี้คือได้นำพาคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

งจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่นหนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.เสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.มีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแมนคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแมนผู้ประดิษฐ์สร้างปัสญะสำนักหลู

คงชื่อแม่นักคิดผู้หญิงไงก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของคุณนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นที่สอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทำเฮียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเฮียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนหยีซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสญาสำนักรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดินาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีของจีน

0: ครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผา3สีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้3สีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผา3สีเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็น3ชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่ยิ่งสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะสิงและเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยบุฮานเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับแอย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังห่วมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผา3สีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโฉมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งแกร่งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาตุ้ยหน่อยหนึ่งและหุ่นงามตุ้ยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน
1: เรื่องราวเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับโลกบ่แม่นเรื่องอยู่ไกลตัวหากทานได้ฟัง CMG FM 93 MHz

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่ฮับแฮงนิ้งดีต้นทับนาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยในรายการมื้อนี้แต่ละวันจะแนะนำฮูบเงาจีนเรื่องนึงที่มีเสวนาบุกพาแม่น้ำอูเจียงสู่ฟังอูเจียงเป็นสายน้ำที่กว้างใหญ่ลายแห้งกับเคลื่อนฟ้องใหญ่ซัดเข่าฟังเป็นบาดเป็นบาดส่งฟังเป็นพาส่งสันดังเถือมีดปาดและควานซับได้กลายเป็นอุปสรรคธรรมชาติที่อันตรายและแนกที่จะผ่านได้นับแต่โบราณกาลมาฮูบเงาเก่าปีพันก่อห้อย61เรื่องบุกพาแม่น้ำอูเจียงได้เอ็งสายประวัติศาสตร์ตัวจริงที่กองทัพแรงข้ามพาแม่น้ำอูเจียงในขบวนการเดินทัพทั้งกายได้แสดงให้เห็นอีกข้างเทิงขบวนวิวัฒน์การสู่หบอันยิ่งใหญ่ที่นาหบกองทัพแรงประย่านความหยงยากสู่หบด้วยเลือดเนื้อบุพังอุปสรรคธรรมชาติแม่น้ำอูเจียงในสภาพคับขันระวังความเปลี่ยนความตายสำหรับเนื้อเรื่องละเอียดคือแนวใดแดบันนี่จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาลาดตะละวันจานเราสู่ฟังต่อ